จะกินเลยหอยทอดตลาดเล่นดีเยี่ยหอยทอดตลาดนั่นละพี่หอยทอดตลาดบ่ตื่นกูหอยทอดตลาดไอ้กินยาดีหอยทอดตลาดไอ้เดือดดีเยี่ยหอยทอดตลาดเยี่ยกุ้งลมหอยทอดตลาดมือละลายหอยทอดตลาดไอ้กาคือบุหรี่หอยทอดตลาดเล่นตันไม้หอยทอดตลาดเล่าไอ้กินเนี่ยหอยทอด